น้ำปราณจุนก้อนหลับไตองโนโกนวาหันจุนก้อนถึงเล่นอับบอนจุนก้อนหลับไตเล่นมาพัลองโนโกนวาหันจุนก้อนถึงเล่นอับบอนจุนก้อนหลับไตเล่น

0: ไตหลับตาโจรไตไก่มากัดรายาชักเอ่ยนาจิตมาปรำไข่จิตยาไตหลับตาโจรไตไก่มากัดรายาชักนารมวยไตมวยไข่จิตมามวยยาไตยืนก่อนหลับไตตึงเล่นอบบอนเพื่อเปล่าน้ำตัดปังจิตไข่อ่อนปังหลับได้ไกมากัดระยาชักเอ้ยเพื่อเปล่าน้ำตัดปังจิตไข่อ่อนปังหลับได้ไกมากัดระยาชักเลยอ่อนกุญแจมาน่าเรียกเจนจิตนับรับชักหลับได้ถึงเล่นมาเปล่าขอชาดเอาชาดก็โดยหยัดมานโชยไตเลยอันชักปังดิดปูเอ้ยขอชาดเอาชาดก็โดยหยัดมานโชยไตเลยอันชักปังดิดปูปูเกมปูลังกังตอดปังมาเกิดเลยอันชัดหุดโมกะราชอมวย
1: Don't forget that the ever-famed Chicken Man is returning to the big AFVN airwaves on Monday morning at 6:45 a.m. Why don't you tune in? Because if you don't, you might wake up one morning with webbed feet.